มาพริยาดระพริมวันทีนีอัตดาวสีเดวประกาศนหาระหะวิเศษเณมสุดดูสุวิเศษเหาระหะดิเวียนพระดานเทมาวักแหดีตาปิตะกันนัตปุลวังวันนีสวามินวันเซมีขาเลตุลวิเศษเณมอาดิฮัตมีกับผลดายตเวกัตอภวะขันดวันเวกายอภวะวัตมานีเบหิวินบาวิทักการณ์วัชนะเด็กักทำไมมีพัลลดาอิทเวหาดานัตมกชินทนีบุหวิตะอเดสมาจเจเอบาวิทักการณ์ลับันเนหุเด็กบาวติกะลาวกิกะทาเลกะวัดสวามินวันเซอัปต์อบิโยกครานเนเมลาวกิกะบาวติกะทาเลตเอหากีทาวคาลิกเดียกนั้นว่าสดาคาลิกเดียกดิกัตมะรันดาพาวตินะเดียกเครหีอภวะยมุครานนทัยอันนี้สัตว์ไม่สวามินมหันเซพาวตินะพาเลียกแกนะจวบทุมากิสุวิเศษเซพาลสเวนีภาริเชเดดาสเวนีวากันที่อภิธรประคาศครานนี่อุนวันเซคีนว่าโอบะมาโทรากัตเตนะทมามะโอบะโทราพัทเคลิมีเอเซคเลอบกุศบุหโภลดารณพินิสัตภาวตินภลดารณพินิสัตมามันเอวติกีโนบุหโภลสหภาวตินเมโลเกตพามนักนเวเอโลเกตัตภาวตินภลดารณเตสวามินวหันเซอภวะขันดเวนวะเฮ้บัยเอเซภลนดารณอายตสิดเวนเดเกนทมายาเดสุดูสุวิเศษเซอปิตมาตักกระเด็นอุณหภูมิอุปมาวักวดารมินเขียนว่าเอกมินิเซกีที่อาโอ้โหมิดิวัตตาติบุนาเอมิดิวัตเตอัติกากาตติบุนาพุราอาวรดุตติตุนักติสเซมเมอุยานีไอติการยานวาพัลล์หอยันนัตเตกาเซเกดิอาหอยันนัตเตมุขดเวนเนอาวรดุตุนักติสเซโอ้โหพัลล์เลเบนเนเนอีทพัสเซมเมอุยังกัววาอามัตเลกีเอโนวาเมกะขับลดานเดติเวดักเนพัลล์นุดารันเนกะหักมหาปโลวตัดบารักเอ็นิสามิกขับพลัดดานนั่นที่เกล้าอีต่อไปสัปดาห์หน้าเมื่ออุยันโก